0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: We'll be right back with more hits.
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ับเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสภาผู้แทนราษฎรไฟเขียวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณพร้อมยืนยันใช้งบประมาณอย่างสุจริตโปร่งใสมุ่งประโยชน์ประเทศและประชาชนเป็นสำคัญสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวขอบคุณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังพิจารณาพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้มีเจตนาสุจริตมุ่งประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะพร้อมกำชับให้ติดตามการใช้จ่ายเงินอย่างใกล้ชิดป้องกันการรั่วไหลและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ารัฐบาลตระหนักดีว่าเงินกู้มีต้นทุนและต้องชำระคืนโดยพิจารณาแล้วว่าคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการต่างๆภายใต้พ.ร.ก.ฉบับนี้พร้อมย้ำว่าจะนำข้อเสนอแนะจากการอภิปรายของสมาชิกสภาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศทั้งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวด้วยคะแนนเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงและงดออกเสียง52เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมด478เสียงขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังแจงพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทแก้วิกฤตพลังงานประเทศย้ำกู้เท่าที่จำเป็นโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสรุปการอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทโดยยืนยันว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้รุนแรงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนทั้งราคาน้ำมันค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่กำลังซื้อเริ่มชะลอตัวหากไม่เร่งแก้ไขวิกฤตอาจลุกลามกระทบการจ้างงานและภาคธุรกิจซึ่งพ.ร.ก.ฉบับนี้มีเป้าหมายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับความโปร่งใสทุกโครงการต้องคุ้มค่าตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจริงอย่างไรก็ดีนายเอกนิติยืนยันว่ารัฐบาลจะทยอยกู้เงินตามความจำเป็นไม่ใช่กู้มาเพื่อเก็บไว้ทั้งหมดและประเทศไทยยังมีวินัยการคลังต้นทุนการกู้เงินอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันระบุเพิ่มว่ารัฐบาลต้องการประคองประชาชนและเศรษฐกิจในปัจจุบันควบคู่กับการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและพลังงานที่คนไทยผลิตได้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Turn it on
1: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra

0: Man Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมุติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับปภ.ชัยนาทโมเดลรับมืออุทกภัยย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเป็นเครือข่ายพี่ช่วยน้องเตรียมรับมรสุมรอบใหม่พร้อมแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ขณะที่กรมชลประทานส่งหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดแจ้งเตือนชุมชนนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังสถานการณ์คาด3 วันข้างหน้าอาจต้องเพิ่มปริมาณการระบายน้ำในระดับที่สร้างผลกระทบหากมีฝนตกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายสารัตวงสกุลวิวัฒรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเป็นเครือข่ายแบบพี่ช่วยน้องร่วมกันกระจายข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมนำน่านโมเดลต้นแบบการติดตามมวลน้ำและแบ่งโซนฟื้นฟูการเยียวยามาปรับใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์แม้ช่วงวันที่26 ถึง 29 สิงหาคมปริมาณฝนจะลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังก่อนที่มรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนช่วงต้นเดือนกันยายนโดยปภ.จะใช้จำลองเส้นทางการเคลื่อนที่ของน้ำและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวและอพยพได้ทันขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดน่านและพิษณุโลกเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่การฟื้นฟูส่วนพื้นที่เสี่ยงยังคงเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลศูนย์พักพิงและแผนอพยพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนโดยเร็วด้านกรมชลประทานส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งเตือนชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำคาดการ3 วันข้างหน้าอาจต้องเพิ่มปริมาณการระบายน้ำในระดับที่สามารถสร้างผลกระทบหากมีฝนตกนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าได้ส่งหนังสือไปยังผู้ราชการจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาทั้ง22 จังหวัดให้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำให้ทราบถึงสถานการณ์และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เพราะจากการคาดการณ์อนาคต3 วันข้างหน้ามีความเป็นไปได้ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาอาจต้องมีการระบายน้ำที่700 ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลน้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นประมาณ50 เซนติเมตรถึง1.5 เมตรทั้งนี้หากมวลน้ำเกิน700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะสร้างผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่6 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทแต่ขณะนี้การระบายน้ำยังคงอยู่ที่600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและการจัดการน้ำเหนือปัจจุบันเขื่อนภูมิพลศิลกิตในแม่น้ำปิงเขื่อนศิลกิตในแม่น้ำและเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมาในลุ่มน้ำวังยังคงสามารถรองรับน้ำได้ไม่ได้มีการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่จะตกท้ายเขื่อนอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ไหลรวมกันที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์จุดรวมน้ำระหว่างแม่ปิงวังยมน่านยังอยู่ในระดับปกติและจะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้กระทบต่อพื้นที่ด้านในน้อยที่สุดปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: ส
10: ถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อวิธีรักษาอาการเจ็บฟันแบบโบราณโดยอ้างว่าสามารถทำให้หนอนกินฟันหลุดออกมาจากกระพุ้งแก้มได้เพราะไม่เป็นความจริงฟันผุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำลายผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันไม่ใช่เกิดจากหนอนการใช้ยาทาหรือวิธีพื้นบ้านไม่สามารถรักษาฟันผุได้หากปล่อยทิ้งไว้อาจปวดฟันรุนแรงหรือติดเชื้อเป็นหนองทั้งนี้ขอให้รักษาสุขภาพช่องปากให้สะอาดและหากมีอาการปวดฟันควรพบแพทย์หรือทันตแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้อย่างถูกวิธีรู้เท่าทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
0: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับสอนชนจังหวัดระนองบูรณาการกำลังจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางหอยลาย6ตันมูลค่ารวมกว่า 4.2 แสนบาทลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรในพื้นที่จังหวัดระนองด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น350 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,850 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3โดยสอนชนจังหวัดระนองโดยนาวาเอกชนนาทีน้อยจำรัดรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดระนองและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ตอนใต้สอนชนภาค3สั่งการให้ผู้ควบคุมเรือต่อ274และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษโดยเฉพาะกิจพื้นที่ตอนใต้สอนชนภาค3ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระนองและร้อยร2521ภายใต้กรมกำลังเทพสตรีและกองทัพภาคที่4บูรณาการกำลังเข้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบนำสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดจำนวน3รายพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่หอยลายจำนวนประมาณ 6,000 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 420,000 บาทและรถยนต์กระบะจำนวน3คันบริเวณจุดตรวจความมั่นคงจุดตรวจศิลาจารึกสลักพระประมาภิไธยจปรและเส้นทางรองบ้านทุ่งมะพร้าวตำบลปากจันอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติกำหนดการประมงพ.ศ. 2558กรณีนำสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลหรือพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสอนชน1465หรือสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น350บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,850 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 71,850 บาทขายออกบาทละ 72,050 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 7,418 บาท20สตางค์ขายออกบาทละ 72,850 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น350บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองและ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองและ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้

0: ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: MacBook BNT Make Home
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำ

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Heroin นะครับงานจากมารุน5ครับทักทายกันในช่วงของมัน Forward Extra นาวีสัมพันธ์ Connect นะครับกับเจภัสสวัสดิ์นั่นเองเพลงรออยู่เพียบเลยนะครับซาร่าเบอร์ลิสตามมาเกรซี่อับรามส์ด้วยแล้วก็เอ็ดชีแรนนะครับรวมถึงข่าวสารฮะในช่วงนี้ฝนตกมาอย่างหนักนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือเขาก็มีการออกเตือนนะครับสั่งกรมทรัพยากรธรณีติดตามสถานการณ์ธรณีภัยพิบัตินะครับแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับ24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนสะสมต่อเนื่องเขาคาดคะเนกันนะครับในช่วง31สิงหาคมจนถึง4กันยายนเลยอีกไม่กี่วันแล้วนะครับมันเป็นการตกสะสมมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อุทกภัยต่างๆนะครับธรณีพิบัติภัยก็อาจจะตามมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการระวัดระวังไว้ก่อนดีกว่าเกิดปัญหาแล้วค่อยตามมาแก้ไขดีที่สุดเลยนะครับใครที่มีปัจจัยเสี่ยงก็ดูแลตัวเองรักษาชีวิตรักษาทรัพย์สินที่จำเป็นไว้

เย็นนี้6โมงเย็นเจกลับมาเจอคุณใหม่ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับส่วนตอนนี้บ๊ายบายก่อนเดี๋ยวกลับมานะฮะเพลงฝากไว้แล้วกันชั่วโมงหน้า Secret Love Song นะครับงานจาก Little Mix รออยู่นะฮะTaylor Swift, I knew it, I knew you.

0: และ Bruno Mars ด้วย That's what I like ฟังออนไลน์ได้นะครับผ่านทางคลิกเดียวเลย live.man/extra.com นะครับ
1: Nawi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ใหม่ JQ7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and JQ Rich เชียงใหม่โทร053 242 888

0: แม่ปิ่ง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจความพร้อมปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในทุกมิติทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ณสนามฝึกกองทัพเรือหาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ยุทธวิธีและการบูรณาการกำลังพร้อมรับชมการแสดงขีดความสามารถการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกองทัพเรือทั้งในการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติโดยมีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจด้วยซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในจำนวนจำกัดจึงมีความจำเป็นต้องเร่งเสริมขีดความสามารถด้วยการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจโฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความพร้อมของเรืออากาศยานหรือระบบอาวุธแต่ละประเภทแต่เป็นการแสดงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งระบบตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบังคับบัญชาและการควบคุมการใช้กำลังและการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนมาต่อกันที่จีนระดมทีมกู้ภัยเร่งคืนระบบไฟฟ้าด่านจีหลงหลังเกิดเหตุโคลนถล่มรุนแรงในพื้นที่ฝั่งเนปาลเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนได้ระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าฉุกเฉินเข้าสู่พื้นที่ด่านจีหลงเมืองรื่อคาเจ๋อเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหลังเกิดเหตุโคลนถล่มรุนแรงในพื้นที่ฝั่งเนปาลเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อด่านจีหลงซึ่งเป็นด่านบกสำคัญที่เชื่อมต่อจีนกับเนปาลโดยทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมรถผลิตไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและชุดอุปกรณ์ให้แสงสว่างเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังระดมกำลังจากพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและการช่วยเหลือประชาชนบริเวณด่านจีหลงและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: ตรวจไซเบอร์เตือนภัยคนรักแมวระวังมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลอกขอบริจาคเงินช่วยเหลือโดยกลโกงของมิจฉาชีพมักจะลงรูปแมวได้รับบาดเจ็บหรือแมวจรจัดและอ้างว่าต้องการเงินเพื่อซื้ออาหารและยารักษาโรคฉวยโอกาสใช้ความน่ารักและความสงสารเป็นเครื่องมือ ดังนั้นก่อนที่จะโอนเงินช่วยเหลือควรเช็คบัญชีปลายทางให้ดีหากถูกหลอกสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือ

0: รีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม่
1: Man Forward Extra Smart Money

0: ราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: Healthออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor M Motor M Motor ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับผู้บัญชาการทหารเรือตรวจความพร้อมศูนย์ ICC ยกระดับการรับมือภัยพิบัติเตรียมรับการเยี่ยมชมจากนายกรัฐมนตรีขณะที่แอฟริกาใต้จับคนไทยคาสนามบินลักลอบขนไข่นกแก้วนับเป็นรายที่2ในรอบไม่ถึง2เดือนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บนบกหรือ Incident Command Center หรือ ICC ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือตรีเอกยุวนางกูลผู้บัญชาการโดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือผบ.ส.อ.ร.ฝ.และกำลังพลให้การต้อนรับการตรวจความพร้อมในครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมการสาธิตระบบบัญชาการและการประสานงานในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและสอดประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆทั้งนี้การตรวจเยี่ยมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการรับการเยี่ยมชมจากนายกรัฐมนตรีโดยกองทัพเรือมุ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมและขีดความสามารถในการบูรณาการกำลังและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมาต่อกันที่แอฟริกาใต้จับคนไทยคาสนามบินลักลอบขนไข่นกแก้วนับเป็นรายที่2ในรอบไม่ถึง2เดือนที่ถูกจับในข้อหาเดียวกันที่สนามบินแห่งนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมแอฟริกาใต้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกุมชายชาวไทยวัย50ปีที่สนามบินโออาร์เทมโบในกรุงโจฮันเนสเบิร์กหลังพบลักลอบขนไข่นกแก้วต้องสงสัยเป็นสายพันธุ์คุ้มครอง50ฟองซุกซ่อนในตู้ฟักไข่ประดิษฐ์เองเบื้องต้นพบว่าไข่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามอนุสัญญาไซเตสหากศาลตัดสินว่ามีความผิดอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด10ปีหรือปรับสูงสุด10ล้านแรนหรือประมาณ20ล้านบาททั้งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาชายชาวไทยวัย23ปีเพิ่งถูกจับที่สนามบินเดียวกันพร้อมไข่นกแก้ว418ฟองโดยทางการแอฟริกายังคงสอบสวนทั้ง2คดีและเตือนถึงเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติที่ขยายตัวมากขึ้นปิดท้ายข่าวกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา20นาฬิกาที่ระดับ2เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา13นาฬิกา12นาทีที่ระดับ33เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:08 นที่ระดับ3เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:10 นที่ระดับ30เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:45 นที่ระดับ2เมตร75เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:36 นที่ระดับ87เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Run Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ขณะที่สถานทูตไทยในเนปาลยังไม่ได้รับรายงานคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
10: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
10: ฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
10: ๆวายฮีโร่เซฟ
11: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมราลูกกระตันยูรวมจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการดำเนินการด้วยข้อมูลของกรมการปกครองล่าสุดวันนี้พบว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ 9,314,253 รายยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือราว 51.18 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นอีก 4,546,952 รายหรือร้อยละ 48.82 โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐหรือธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้ประชาชนต้องแยกกำหนดเวลาเป็น2ส่วนโดยวันที่31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ส่วนการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอและในเขตกรุงเทพมหานครได้ถึงวันที่20กันยายน2569มาต่อกันที่สถานทูตไทยในเนปาลยังไม่ได้รับรายงานคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมแนะติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุเปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นมีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความปลอดภัยพร้อมยืนยันความพร้อมการประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่สำหรับหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลได้แก่หมายเลขฉุกเฉิน1234สายด่วน1144และ Nepal Tourism Police หมายเลข985-128-9445หรือติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
13: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวแอปพลิเคชัน Police Care แอปเดียวครบจบทุกบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้แก่ค้นหาสถานีตำรวจใกล้ตัวตรวจสอบตำรวจปลอมตรวจสอบคดีออนไลน์ตรวจสอบบันทึกประจำวันและข้อมูลใบสั่งโดยสามารถดาวน์โหลดแอป Police Care ได้ทั้ง Play Store และ App Store และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในประเทศเนปาลยังไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือทดสอบว่ายน้ำทะเลทหารใหม่ผลัด 2/69 สร้างความคุ้นเคยและเสริมสมรรถภาพร่างกายสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากล่าสุดทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโพเตโกสิได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังมีชาวเนปาลและชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทีนี้หากมีคนไทยได้รับผลกระทบหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งสถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีที่หมายเลขเครื่องหมายบวก977-98187-49944ตลอด24ชั่วโมงโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปต่อกันที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือทดสอบว่ายน้ำทะเลทหารใหม่ผลัด 2/69 สร้างความคุ้นเคยและเสริมสมรรถภาพร่างกายศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดกิจกรรมทดสอบว่ายน้ำในทะเลให้แก่ทหารใหม่ผลัดที่ 2/69 หน้าอ่าวบางสะเรตำบลบางสะเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนาวาเอกศักดิ์สิทธิ์เตชพงษ์ประเสริฐรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมและว่ายน้ำในทะเลร่วมกับทหารใหม่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์และความคุ้นเคยในการว่ายน้ำในทะเลส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยเฉพาะทหารใหม่บางนายที่ได้สัมผัสน้ำทะเลเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยการว่ายน้ำในทะเลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษาโดยการจัดกิจกรรมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทหารใหม่เป็นอันดับแรกปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:14 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:44 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:43 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:08 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:31 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 ก่อนหนูก่อแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:28 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:11 จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:37 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:19 หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:33 3นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกา6นาทีทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่หนี้บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: กำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
2: แยกนี้

0: ไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เกคู่เซเว่น SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เกคู่ริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.lifestyle.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมรบของกองทัพเรือและตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกณสนามฝึกกองทัพเรือหาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมรบของกองทัพเรือและตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกพร้อมระบุกองทัพเรือมีศักยภาพในการรักษาอธิปไตยทั้งทางทะเลและทางบกรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะตรวจเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกในการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่827ณสนามฝึกหมายเลข15หาดยาวแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือตลอดจนกำลังพลที่เข้ารับการฝึกร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการตรวจความพร้อมรบและเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกว่ากองทัพเรือมีศักยภาพในการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลและขยายขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี
11: ฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งมีความเหมาะสมกับชัยภูมินะครับแล้วก็กองทัพเรือก็ได้ขยายพื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยมันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้กองทัพทุกเหล่าทัพของเราเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็มีความเข้มแข็งสำคัญที่สุด
10: สำหรับการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บนบกในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดกำลังทางเรือประเภทต่างๆอากาศยานจากกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการจัดกำลังจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกรมแพทย์ทหารเรือสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกอีกด้วยพัชรินทร์เกตแก้วเกี้ยงสทร5สัตหีบรายงาน
4: ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีกำลังแรงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง4-7 ฟุต และที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตห่างฝั่ง8ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
3: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงศึกษาธิการย้ำโรงเรียนทั่วประเทศห้ามสอบแข่งขันจัดอันดับเด็กปฐมวัยเน้นประเมินพัฒนาการตามช่วงวัยด้านองค์การอนามัยโลกรายงานการระบาดของโรคอีโบลาในยูกันดาสิ้นสุดลงแล้วแต่ดีอาร์คองโกยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
4: คำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำชับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำกับดูแลสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดอันดับสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะหรือจัดอันดับคะแนนสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเด็ดขาดโดยแนวทางดังกล่าวมุ่งให้เด็กอายุต่ำกว่า6ปีได้รับการดูแลและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยปรับจากการวัดผลด้วยการสอบและคะแนนมาเป็นการประเมินพัฒนาการรายบุคคลผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์และสุขภาพจิตร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้การจัดการศึกษาเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กลดแรงกดดันจากการเร่งรัดด้านวิชาการและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการกวดวิชาเด็กเล็กพร้อมกำชับสถานศึกษาให้รายงานพัฒนาการแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัยและมีความสุขขณะที่องค์การอนามัยโลกรายงานการระบาดของโรคอีโบลาในยูกันดาสิ้นสุดลงแล้วแต่ดีอาร์คองโกยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกรายงานว่าการระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศยูกันดาสิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการหลังรัฐบาลยูกันดาประกาศว่าประเทศปลอดจากโรคดังกล่าวเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ครบกำหนดเฝ้าระวังต่อเนื่อง45วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมขณะที่สถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังคงน่ากังวลแม้กระบวนการติดตามผู้สัมผัสเชื้อและการตรวจหาเชื้อจะดีขึ้นโดยรายงานวันนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,600 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,700 รายปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ตายจาก Taylor Swift นะครับทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้ขยับตัวนะอย่างงานแต่งงานล่าสุดที่ผ่านไปเนี่ยพอจบงานแต่งงานปุ๊บนะฮะเพลงของเธออย่าง Love Story ก็มีการสตรีมเพิ่มขึ้นนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังอินกับข่าวของ Taylor Swift เนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเธอจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นกระแสเป็นข่าวแล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งได้หมดเลยจริงๆนะฮะสวัสดีท่านนายชามันฟอร์มอลเอ็กซ์ตร้ากันด้วยนะครับเริ่มต้นกันไปจากงานจาก Taylor Swift มีเจนนี่ก่อนหน้านั้นด้วย Less Than A Lover เพลงใหม่นะครับนอกจากเจนนี่จะปล่อยเพลงลิซ่าก็มีคิวปล่อยเพลงพี่จีก็จะปล่อยนะพี่จีซูอ่ะเห็นบอกว่า MV จะมามาถ่ายทำที่เมืองไทยด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูเลยครับ6โมงเย็นจากตรงนี้ไปนะครับจนถึง2ทุ่มครึ่งครับเจภัสวัตดูแลอยู่กับทุกเพลงกับทุกเนื้อหาสาระนะครับใครอยากพูดคุยอะไรส่งมาที่ LINE @manforward ได้พิมพ์88นำหน้ามาก่อนและตามด้วยข้อความหรือว่าชื่อเพลงนะครับรวมถึงเพลงที่คุณอยากฟังนี่แหละนะฮะส่วนตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าเพลงที่คุณคิดถึงแน่นอนงานจาก Coco Lee และนี่คือ Before I

0: คึกคักกันบ้างไหมฮะมีรายงานข่าวบอกว่าถึงแม้ว่าอยู่ในช่วง low season ตอนนี้นะฮะแต่ว่าที่แม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ของไปประมาณ50กิโลเขาบอกว่านักท่องเที่ยวไทยและเทศเพียบเลยนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าลานจอดรถนี่เต็มพื้นที่เลยร้านอาหารที่พักบริการเต็มหมดเลยที่เขาจะไปชื่นชมกันก็คือเรื่องของธรรมชาติอากาศยังเย็นๆอยู่แล้วก็เป็นวิถีชุมชนที่เน้นอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นแถวไหนคึกคักบ้างอยากรู้นะครับส่งข่าวกันหน่อยละกันทาง LINE @manforward นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความแล้วส่งมาพูดคุยกันได้กับเจนะครับ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งแล้วก็มีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงหน้าในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88 Watch meDance the night นะครับงานจาก Dua Lipa ครับ Would you still love me the same if I got locked away and we lost it all today มี Lock Away ด้วยงานจาก R City แล้ว Adam Levine Should have told you I could see this come like I'm looking right into a crystal และ Mr. Know It All นะครับ Teddy Swims ครับแต่จะฟังเพลงได้ต้องฟังทางออนไลน์นะครับเพราะมีเดี๋ยวมีรายการจากทางสถานีครึ่งชั่วโมงนะครับคลิกเลย live.manforwardextra.com นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
4: M Motor M Motor
3: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตกคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
5: กับไมค์คุ้ม
6: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเหมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
5: Oh my gosh
6: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปี เล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนไมค์คุ้มทุกโปร Oh my godคลิกเลย mybynt.com
7: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
8: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: สร้างบ้านคุณภาพดีการันตีด้วย ISO 9001:2015 ต้องที่สถาพรคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

ุ่มครึ่งกว่าแล้วนะครับยังอยู่กับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะในวันนี้พฤหัสบดีที่27สิงหาคมเตือนภัยกันหน่อยดีกว่านะคุณผู้ฟังในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้คนก็ทำงานหนักเนาะมิจฉาชีพเขาก็ทำงานหนักเหมือนกันนะฮะมีการเตือนภัยนะครับหอพักเมืองเชียงใหม่แล้วก็ที่ต่างๆบางทีเราไปจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้อะเราก็อาจจะแบบแขวนหมวกกันน็อกไว้ถูกไหมบางทียิ่งจอดที่หอพักที่คอนโดอะไรเงี้ยแล้วก็ไว้หมวกกันน็อกตรงนั้นเนาะเขาบอกตอนนี้เนี่ยมีการขโมยหมวกกันน็อกราคาแพงหลายแห่งเลยนะครับโซนย่านสถานศึกษาแล้วก็แหล่งชุมชนคนทำงานนะครับใต้อาคารหรือว่าลานจอดรถหอพักนี่แหละก็หยิบไปเลยง่ายๆเลยฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของหมวกกันน็อกอาจจะต้องเอาขึ้นติดตัวไปด้วยเรื่องอะไรแบบนี้ก็เนาะขโมยขจรเขาก็หากินกันง่ายๆขึ้นทุกวันนะครับเอาหมวกกันน็อกไปขายนะครับระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับ

0: งานใหม่รัวๆเลยเชียร์นาสปิโรนะครับตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆนี่คือเพลงชื่อว่าGreat Expectation นั่นเองนะครับถ้าฟังแล้วชอบขอกันได้ที่มัน Forward Extra นะฮะเอาละครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ I guess what I'm saying I guess what I'm saying I guess what I'm saying is I love youยังอยู่กับเจภัสวัตด้วยนะครับเดี๋ยวมีแบสซี่ครับกับ IFLY รอคุณอยู่แคปรีฮิลสันนะครับกับ Pretty Girl Rock ที่คุณคิดถึงนะครับ I can't love you anymore Can't keep chasing you round Round the back of my mind Ella Langley นะครับ Morgan Wallen กับ I can't love you anymore ด้วยอยากเพิ่มเติมเพลงอะไรพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วก็ข้อความส่งมาที่ LINE Adman Forward ได้นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra.
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
3: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
4: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
5: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
6: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
7: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพรวมถึงการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมโดยที่โรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยองคมนตรีรับฟังผลการดำเนินงานและแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมแนะนำให้นำผลการประเมินในประเด็นที่ยังมีข้อบกพร่องมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขรวมทั้งให้ความสำคัญกับการอ่านออกเขียนได้และส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงเปิดสอนอนุบาลชั้นปีที่2ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่6มีนักเรียน129คนเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการติดตามแนวทางการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรมและได้เยี่ยมชมห้องเรียนเพื่อรับทราบผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนโดยองคมนตรีได้แนะนำให้โรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามขอให้ใช้วิธีแนะนำชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่9
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่27ถึง28สิงหาคม69ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนส่วนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ไม่ได้ฟังกันนานเลยนะครับ Pretty Girl Rock เพลงนี้งานจาก Kerry Hilson นะครับเพลงที่คุณคิดถึงเพลงไหนเพลงใหม่เพลงใหม่เนาะเพลงใหม่เพลงไหนนะฮะบอกกันได้ทาง LINE @manforward นะครับพิมพ์88แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาละกันแล้วก็ย้ำกันหน่อยสำหรับชาวมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้านะครับใครยังไม่เคยลงทะเบียนบ้างไหมทาง LINE @manforward นะครับฝากไปลงทะเบียนหน่อยนะเพราะเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะร่วมสนุกเล่นเกมกันแจกของรางวัลให้คุณได้เนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับง่ายๆครับลงทะเบียนผ่านทาง LINE @manforward เข้าไปกรอกอะไรเล็กน้อยกับข้อมูลของคุณนิดหน่อยเพื่อจะเอามาปรับปรุงพัฒนานะครับให้การฟัง Manford Extra เนี่ยดียิ่งขึ้นไปด้วยขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับรีบไปลงทะเบียนกันนะฮะทาง LINE @manforward นะครับ

0: หมดเวลาของเจพัสวัตแล้วนะครับในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับแต่ว่าเพลงเพราะที่นี่ยังไม่หมดไปแน่นอนมัน Forward Extra FM 88นะครับเดี๋ยวฟัง Sabrina Carpenter มี Martin Garrix นะครับรวมถึงงานใหม่จาก Cat's Eye ด้วยรอฟังกันได้ยาวๆไปเลยที่มัน Forward Extra FM 88พรุ่งนี้เจกลับมาเจอคุณใหม่นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: เหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมุติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
1: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: yeah!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: า1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสสลดพุงลดโรคก็ขอให้211
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นรับการขยายตัวในกิจการ AI และ Data Center ขณะที่ปัจจัยจากต่างประเทศยังคงกดดันภาคการผลิตต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายสุภกิจบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอ.เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI เดือนกรกฎาคม2569อยู่ที่ระดับ 94.80 ขยายตัวร้อยละ 0.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีปัจจัยบวกหลักจากกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เติบโตรับเทรนด์เทคโนโลยี AI และ Data Center รวมถึงอุตสาหกรรมการกลั่นปิโตรเลียมน้ำตาลอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารสำเร็จรูปขณะที่อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มปุ๋ยเคมีและพลาสติกขั้นต้นยังคงหดตัวอย่างไรก็ตามจากปัจจัยกดดันด้านความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ในภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีนำเข้าสหรัฐปัญหาหนี้ครัวเรือนและการแข่งขันจากสินค้านำเข้าราคาถูกสสอ.จึงได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในปี2569ลงโดยคาดว่าดัชนี MPI จะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.0 ถึง 0.5 และ GDP ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวร้อยละ 0.75 ถึง 1.75ทั้งนี้ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังคงส่งสัญญาณปกติเบื้องต้นเนื่องจากยังมีแรงหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐและทิศทางการส่งออกที่ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของเซรอยเพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจท

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra, 88.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebookเชียงใหม่ไล่นก
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมหนุนกองทัพเสริมความแข็งแกร่งส่วนการจัดหาเรือรบลำใหม่จะต้องทยอยทดแทนลำเก่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจว่าวันนี้มาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือโดยตนเองก็จะพยายามไปตรวจเยี่ยมทุกเหล่าทัพเพราะเราทำงานด้วยความเข้าใจและให้การสนับสนุนโดยวัตถุประสงค์ในการป้องกันอธิปไตยของชาติส่วนยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่เห็นอยู่ก็ถือว่ามีความพร้อมแต่ก็มีบางส่วนที่ต้องจัดหาเสริมเพราะที่มีอยู่ก่อนหน้านี้บางชนิดก็ใกล้จะปลดระวางแล้วขณะนี้ประเทศมีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงและอธิปไตยซึ่งตนเองและผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ต้องนั่งหารือกันว่าจะจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพอย่างไรอย่างไรก็ตามสำหรับการตรวจการฝึกในวันนี้ตนมองว่าศักยภาพของกองทัพเรือไม่เป็นรองใครซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยได้วางรากฐานเอาไว้เป็นอย่างดีฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งและกองทัพเรือยังได้ขยายพื้นที่ในการดูแลประชาชนไม่ใช่รบทางน้ำอย่างเดียวแต่ยังสามารถทำการยึดทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันอธิปไตยของชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้ทุกเหล่าทัพมีความพร้อมเข้มแข็งมีสันติสุขส่วนการจัดหาเรือรบทดแทนลำเก่าจะต้องค่อยๆทดแทนเพื่อให้เกิดความพร้อมความเข้มแข็งและแสดงถึงแสนยานุภาพถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูก็ไม่กล้ามาต่อกรรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเหล่าทัพให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นปิดท้ายข่าวกันที่กระทรวงเกษตรเดินหน้ายกระดับคลั่งไทยสู่มาตรฐานโลกดันส่งออกคาร์บอนเครดิตเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายเจเดจันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานหารือร่วมกับสมาคมคลั่งไทยเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับอุตสาหกรรมคลั่งไทยทั้งระบบภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาการค้าและเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่กำหนดให้ครั่งสำหรับใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร E904 ต้องมีใบรับรอง Health Certificate โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางระงับการส่งออกครั่งดิบเพื่อปกป้องชีวพันธุ์ควบคู่กับการเร่งจัดทำมาตรฐานคุณภาพครั่งให้เป็นสากลเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดโลกพร้อมส่งเสริมการทำข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหม่เพื่อสร้างตลาดที่แน่นอนนอกจากนี้ยังเตรียมนำน้ำล้างครั่งซึ่งมีธาตุไนโตรเจนสูงมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรวมถึงผลักดันการเลี้ยงครั่งบนไม้ยืนต้นเข้าสู่ระบบคาร์บอนเครดิตพรีเมียมทีเวอร์เพื่อเพิ่มรายได้อีกทางให้เกษตรกรลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยและการเผาป่าโดยกระทรวงเกษตรเตรียมจัดตั้งคณะทำงานภาครัฐเอกชนและนักวิชาการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมุ่งผลักดันครั่งไทยสู่การเป็นอันดับหนึ่งของโลกและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่นบัตเตอร์ซีรีส์ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึงมิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
3: Mum Forward Extra.

0: MacBook B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวม

0: ลิก Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ำ
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก

มอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.munforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: just like this.
1: Month Forward Extra. 88. 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra 88.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra, music non-stop.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mumford Extra, music non-stop.
2: Let me tell you.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
3: Month Forward Extra.

0: ับอูชิจาเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
2: อ
1: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: อูชิจาเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
6: เสพเสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหักรถ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือ
1: ไอที
2: ลดไม่เกรงใจ
1: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
1: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: พบสินค้านาทีทอง
1: iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000
2: ซักผ้าฝาหน้า
1: เพียง 4,000 นิดนิด
2: งานนี
1: ้28สิงหา
2: ถึง6กันยายนนี้
1: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
1: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่
2: ของดี
1: มีจำกัด
2: หมดแล้วหมดเลย

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777